0: ุงามบงไอ้สนุกองพยังใจพวกข้าคำรามตาข้าสักเรื่องบุญเดือดพันเตลิกหัวว่าแพ้ได้ไม่บอกพระเถิดดูฟังสักหนึ่งสิโอ้พวกข้าจะได้ทุกที่เส้นตัวไม่ยุ่งเส้นนี้ปีพันจะกำลังจะมาได้สิสักครั้งอะไรสิสักครั้งก็ได้ไม่ต้องโทษงามบองไอ้สนุกองพยังใจว่าข้าคำรายพระข้าสักเรื่องบุตรกัตเตอร์ดีกว่าแค่ไหนพระ
1: ดอนชุบว่าพยายาม